มีนอนหมู่นางแจงทูสีหมู่นางแจงแปลงสีนอนทาริเป็นสามีบ่อยพารันดูสีสีบ่อยพารันดูสีโบหามลักสังรี

ขีโสตัดนั่งร้อนสีร้อนอังดีอังดีทารีเป็นสามีโสตัดโจแดงสีสีโสตัดโจแดงสีโจอังเด้งรุงรีอังโจอังดีอังดีโจอังดีจอกสีนอนบอยพารันเมสีสีบอยพารันเมสีบังจิรจารามุขีจิรจารามุขีจูปิงขาดปินที

อมหาจาเกการลีโดอารอนหาจาเกการดูกลองปากทอมตานี่สุเดซิมกาลาเซงลองอาปริกิเซงเกรงมุนตาจองป้านองวิบิแฮมปีซอกจอนกลิ่มสุติหาจากการรุ่งพร้อมตั้งมิติอาบุลอนดูองตั้ง

องห่างดามนอนตีรีจุงอาลองนั่งตุมเดจีรจาราขีนองลองลุติดิงของนางบาเรนอนฮาฮาปูรานางกานอนจานอนเดลุนเสดอาลองลุนเสอางนูเลโฮได้นอนโฮได้เดเป็นอายสารอนสารอนนอนบ่าตายกีทอมทอมตาเอฮาเอฮะฮะฮะเอฮะฮะฮะ

ปองนางจีเดมินรูอาลางปองลองลูติดิงกองนางบาเรนอนหาจากการบอมระวังบอมนอนจานอนเดลุนสีดูอาลองลุนสีอังนูเลหูได้นอนหูได้เด็ดเป็นอายสารอนสารอนนอนบ่าตายกี่ทอมทอมตั้งอีฮาอีฮา

ลองการดีเกดูกอกอีปูรอมกะทีเกกันสาวาอารอนหาจาเกกันลีโดอารอนหาจาเกกันลีโดอารอนถอยปีเป็นวางอาวุกรอนกรอนเกดูเกบางกิลิงอังปองรานำดูอาทานาลอมจิงรุมจอมจอมสีบางการบอมเกดูเกบางกิลิงอังปองปูทอเจดามกิลิงอังปองนอนลูกขี่เกกันสาวาอารอนหาจาเกกันดูอารอนหาจาเกกันปูรอมอยู่จองตา